0: ก็ดูลิมว่ะว้าวกันก็ดูเจ็ตในทับลงเรดิโอยี่ห้อไหนไม่รู้ว่าว้าวกันแค่ไหนนะบ้าอะไรยี่ห้อจักรกันยี่ห้อไหนวะเอลิชัลเวสส์ไอ้กัปตันเคคคอนยูไอ้เคคอตดู I want to play but I don't have the court I want to enter out lonely first pick but I don't have the court okay okay let me give you the courtเราไม่ต้องการคำว่าช่วยเนี่ยเราไม่ดีเราในชีวิต direct แค่เนี่ยเรา failing ไปที่นี่เช็ดเป็น network อีเปิดกิจกรรมที่เป็นเนี่ยเป็นดอกน้อย dialing กันเดินอยู่ก่อนกี่ก่อนแต่ก็เนี่ยเราที่ก็ chill ไม่รู้ music เนาะเว้ยเขาที่ทัวร์เลยว่าเดินอย่างเนี่ยเราก็คันยูรูปดีสตาร์ดีอาริโอดีอาเด็กดีอาโบโรดีสตาร์ดีอาเชลดีสตาร์ดีอาริโอThe not, the ash, the yes. Be watching it. Put your pin when prompted, and go for like for 5 seconds. Check your pin. We are no code. Get chill again. Now we ready. Got to impay joy. Come on. What is back? Then get me. Then money. Don't you can't let gum come to party. Now leave me a bit. Men no rum key. His Excellency President. You were got to myself. No, you were Kampala. She very picture. Better chill. She pon. Come get 500,000. You need do. Get end of car. Then the marry. You need be no. Get fight. You can catch. Chena nika. You know. Then tap. Leave me a bit. The team. Get no more. More be call you. And then. So we are no code. Get chill again. This star. Diario. Dia deck.Dear Bor, Dear Star, Dear Chill, Dear Star, Dear Rio, Dear Not, Dear Ash.Kuniti Kampala, Kuniti Arua, Kuniti Jumani, Kuniti Nakapere Pere, Kuniti Kwene, Kuniti Kwene. Ah, I'm gonna watch it. Party after party.You need don't matter, don't you? Don't you bore a community way low, my wow, it's diaspora. Jen, you be don't you bore in Korea, Korea, and be truly know as in US dollar. Monopi, Jomanogan, to work. I want my pad, you can't marry Uganda City. A big no majority, Manoti Japan. No way, Manoti number death low in ready, big good legend station, Mamiki, Captain K, 2K, ASU, Audi.
1: The Hot 5 at 5. On.The Hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We're a bit manly. It's a one in the comments.